0: 5 ท่าครับ
1: ใช่ครับครับ
2: King one.
3: And Delta 8 route to jail 10:15 on that 18 for the other units 10:7.